ไหนแต่ด้วยก็น่าจะน่าคงได้นี่มันได้จกตองนมันต้องจกใสนะมาผักแข็งมันนั่งเลยเนี่ยเต้าโป๊ะมาเต้ากี่หลังอาชี